0: ก็บ้านก็จ่อย่างก็จ่อนี่ก็ก็บุญมาแล่สาวะเลียดุละทุ
1: มาณีสกอลาติงกี้ติงกี้ตักกันกะสาวะดองเบ็ดมาลูยอง
0: ด่านั้นน่ะโอ้กังตักไปหาดูเว้